สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่14 กรกฎาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุเมื่อวันจันทร์ที่13 กรกฎาคมว่ากองกำลังของตนได้เปิดฉากโจมตีอิหร่านระลอกใหม่เป็นคืนที่3ติดต่อกันการประกาศบนโซเชียลมีเดียครั้งนี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐกำลังกลับมาใช้มาตรการปิดล้อมเรืออิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าจะเริ่มมีผลตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาของวันอังคารที่14ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐผู้นำสหรัฐได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการปิดล้อมบนโซเชียลมีเดียโดยกล่าวว่าสหรัฐจะได้รับการขนานนามว่าผู้พิทักษ์ช่องแคบฮอร์มุซมาตรการปิดล้อมนี้จะใช้กับเรือของอิหร่านที่เข้าหรือออกจากอิหร่านรวมถึงเรือของคู่ค้าอิหร่านด้วยส่วนเรือจากประเทศอื่นทั้งหมดจะสามารถใช้ช่องแคบนี้ได้ตามปกติอย่างไรก็ตามเขากล่าวว่าสหรัฐจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ20จากสินค้าทั้งหมดที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซและว่าจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อรับประกันความปลอดภัยในการเดินเรือและความมั่นคงก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐได้ให้สัมภาษณ์ Fox News เกี่ยวกับการเจรจาล่าสุดเขาอ้างว่าทั้งสองฝ่ายเจรจากันนาน11 ชั่วโมงเมื่อวันอาทิตย์ที่12และตกลงกันได้ในทุกประเด็นแต่ในเวลาต่อมาอิหร่านได้ติดต่อกลับมาแจ้งว่าต้องการปรับแก้ 2-3 เรื่องเขากล่าวว่าอิหร่านละเมิดข้อตกลงซ้ำหลายครั้งและสหรัฐจะตอบโต้ด้วยกำลังด้านนายอับบาสอารอกชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านได้ตอบโต้การกระทำของผู้นำสหรัฐผ่านทางโซเชียลมีเดียโดยกล่าวว่าอิหร่านเป็นผู้พิทักษ์ช่องแคบฮอร์มุซมาตลอดและจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปพร้อมเรียกการเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ20ของสหรัฐว่ามากเกินไปและเสริมว่าอิหร่านจะดำเนินการอย่างเป็นธรรมสื่อของทางการอิหร่านเผยแพร่แถลงการของนายอิบราฮิมซอนฟากอรีโฆษกกองบัญชาการกลางคารัมคาทัมอัลอันบิยาของกองทัพอิหร่านโดยระบุว่าอิหร่านจะไม่ยอมให้สหรัฐแทรกแซงการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเวเนซุเอลาเมื่อเดือนที่แล้วเกิน 4,500 คนแล้วขณะที่ปฏิบัติการค้นหายังคงดำเนินต่อไปทางการเวเนซุเอลาระบุว่ามีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้ว 4,561 คนนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหว2ครั้งในประเทศเมื่อวันที่24 มิถุนายนที่รัฐลากัวอิราซึ่งอยู่ริมชายฝั่งทะเลและเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักประเมินกันว่ามีอาคารประมาณ 10,000 หลังพังถล่มอย่างสิ้นเชิงหรือได้รับความเสียหายหนักจนไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปรัฐบาลเวเนซุเอลาไม่ได้เปิดเผยจำนวนผู้ที่ยังคงสูญหายทีมงานของรัฐบาลและชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันค้นหาผู้สูญหายแต่ความพยายามเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากขาดแคลนเครื่องจักรหนักและมีฝนตกหนักเป็นระยะยูเครนและชาติพันธมิตรในยุโรปเปิดเผยว่ากำลังจัดตั้งแนวร่วมป้องกันภัยทางอากาศเพื่อปกป้องยุโรปจากขีปนาวุธความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นเนื่องจากยูเครนเผชิญกับภัยคุกคามจากขีปนาวุธของรัสเซียมากขึ้นเรื่อยๆยูเครนและอีก9ประเทศรวมถึงฝรั่งเศสเยอรมนีและสหราชอาณาจักรได้จัดการประชุมครั้งแรกที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสเมื่อวันจันทร์ที่13กรกฎาคมที่ประชุมยอมรับว่ายูเครนมีประสบการณ์ที่โดดเด่นในการป้องกันตนเองจากรัสเซียและมีแผนจะจัดตั้งกลุ่มทำงานร่วมด้านเทคนิคขณะเดียวกันก็เดินหน้าผลักดันให้แนวร่วมนี้เริ่มดำเนินการประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนกล่าวว่าเขาหวังว่ากลุ่มนี้จะสามารถพัฒนาระบบใหม่ได้ภายใน12เดือนข้างหน้าและยุโรปทั้งหมดจะสามารถใช้ระบบนี้ได้แต่นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกประธานาธิบดีรัสเซียประณามความเคลื่อนไหวนี้โดยเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็นแนวร่วมของผู้ก่อสงคราม
1: Thank you.
0: นักวิจัยในญี่ปุ่นได้เปิดเผยผลการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าอาการหลงลืมอาการหลงเหลือจากโควิด-19 รวมถึงอาการอ่อนเพลียเกิดขึ้นเมื่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนาไปกระตุ้นไวรัสอีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในร่างกายอยู่แล้วตามข้อมูลขององค์การอนามัยโลกผู้ป่วยโควิด-19 ประมาณร้อยละ6มีอาการเรื้อรังเช่นอ่อนเพลียซึมเศร้าและผมร่วงกลไกที่อยู่เบื้องหลังอาการเหล่านี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดทีมวิจัยดังกล่าวซึ่งรวมถึงนักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยโตเกียวจิเกได้วิเคราะห์ตัวอย่างเลือดจากผู้ป่วยมากกว่า150คนที่เข้ารับการรักษาอาการต่างๆนักวิจัยค้นพบโปรตีนที่เรียกว่าซิดวันในเลือดของผู้ป่วยประมาณร้อยละ70โปรตีนนี้ปรากฏขึ้นเมื่อไวรัสเริ่มระยะสงบในร่างกายถูกกระตุ้นเมื่อทีมวิจัยเพิ่มระดับซิดวันในหนูทดลองหนูเหล่านั้นมีการทำงานของสมองที่ลดลงเนื่องจากภาวะขาดสารสื่อประสาทส่งผลให้เกิดอาการต่างๆเช่นความเหนื่อยล้าและภาวะซึมเศร้าทีมวิจัยสรุปว่าอาการลองโควิดจะปรากฏขึ้นเมื่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนาไปกระตุ้นไวรัสเริ่มระยะสงบซึ่งนำไปสู่การสร้างโปรตีนซิดวันในร่างกายโอกะนาโอมิอาจารย์มหาวิทยาลัยโตเกียวจิเกกล่าวว่าผลการค้นพบเหล่านี้เปิดโอกาสในการพัฒนาวิธีการรักษาที่แก้สาเหตุของโรคโดยตรงนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้รับการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติระยะ10ปีสภาบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติได้ประชุมในวันอังคารที่14กรกฎาคมและแจ้งให้รัฐมนตรีทราบเกี่ยวกับมาตรการต่างๆรวมถึงมาตรการบรรเทาความเสียหายจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในพื้นที่กรุงโตเกียวคาดการว่าภัยพิบัติเช่นนั้นจะทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 18,000 คนและอาคารประมาณ 42,000 หลังจะถูกทำลายหรือไฟไหม้จนเสียหายแผนดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะติดตั้งเบรกเกอร์วงจรที่ไวต่อแผ่นดินไหวในบ้านและอพาร์ตเมนต์ส่วนใหญ่ในเขตเมืองที่มีประชากรหนาแน่นคาดว่าอุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยป้องกันไฟไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเป้าหมายอีกประการหนึ่งคือการทำให้แน่ใจว่าทุกครัวเรือนมีน้ำอาหารและสุขาเคลื่อนที่สำรองไว้สำหรับอย่างน้อย3วันและยึดเฟอร์นิเจอร์ให้มั่นคงเพื่อป้องกันไม่ให้ล้มลงในกรณีเกิดแผ่นดินไหวรัฐบาลตั้งเป้าที่จะลดจำนวนผู้เสียชีวิตและความเสียหายต่ออาคารลงครึ่งหนึ่งในอีก10ปีข้างหน้าโดยส่งเสริมให้ประชาชนมองภัยพิบัติเป็นปัญหาของตนเองจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่20เกี่ยวกับการบอกอีกฝ่ายว่าอย่าใส่ของบางอย่างในอาหารครับ
1: นักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามมาถึงฮอกไกโดแล้วค่ะตอนนี้ทำกับหมี่ย่าช่างภาพจากจีนเข้าไปในร้านอาหารร้านหนึ่งใกล้ตลาดปลาในเมืองซัปโปโรเพื่อจะได้กินอาหารทะเลสดๆค่ะ
0: มาฟังบทสนทนาบทที่20กันครับ
2: おすすめは何ですか?
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: มาดูกันไปทีละบรรทัดครับ。
1: มีย่าถามว่า、
2: おすすめは何ですか？
0: อาหารแนะนำมีอะไรบ้างคะ？
1: พนักงานร้านชี้ไปที่เมนูแล้วตอบว่า、
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: ข้าวหน้าอาหารทะเลพิเศษรายการนี้อาหารแนะนำเลยละ
3: อิกระตูนิกะทัปปุริไฮเตะเรีย
0: วใส่ไข่ปลาแซลมอนกับหอยเม่นเต็มเลย
1: มีย่าสั่งอาหารของตัวเองว่า
2: じゃあそれください
0: งั้นเอาอันนั้นค่ะ
1: ทำก็สั่งอาหารอย่างเดียวกัน
4: 私も
0: ฉันด้วย
4: あวาซาบิは入れないでください
0: あกรุณาอย่าใส่วาซาบิค่ะ
1: พนักงานร้านพูดยืนยันว่า
3: วาซาบิ抜きね
0: ไม่เอาวาซาบินะ
1: แล้วเขาก็ถามมิย่าว่า
3: そちらは
0: ทางนั้นล่ะ
1: มิย่าตอบว่า
2: 私はわさびをたくさん入れてください
0: ของฉันกรุณาใส่วาซาบิเยอะๆค่ะครับคำว่าไคเซนดงคือข้าวหน้าอาหารทะเลครับวาซาบินั้นคือเครื่องปรุงชนิดหนึ่งเผ็ดและฉุนมากครับมักกินกับปลาดิบครับ
1: ดิฉันชอบไข่เซนดงค่ะวาซาบินี่จะฉุนขึ้นจมูกมากๆเลยค่ะมีย่าขอวาซาบิเยอะคงจะชอบจริงๆจังๆเลยนะคะเนี่ย
0: สำนวนหลักประจำวันนี้คือกรุณาอย่าใส่วาซาบิ
4: わさびは入れないでください。
0: คำว่า
5: วาซาบิ
0: ก็คือวาซาบิเป็นเครื่องปรุงที่เราเพิ่งแนะนำไปเมื่อสักครู่ครับต่อมาคือ
5: 入れないでください。
0: กรุณาอย่าใส่จุดสำคัญประจำวันนี้เกี่ยวกับวิธีขอให้ผู้อื่นอย่าใส่อะไรบางอย่างลงไปในอาหารหรือเครื่องดื่มครับใช้คำกริยารูปในแล้วก็ต่อด้วย
5: เดคุดาไซ
1: รูปในหรอคะ
0: ครับรูปในของคำกริยาคือการผันคำกริยารูปแบบหนึ่งนะครับคือเป็นรูปปฏิเสธที่ลงท้ายด้วยในการจะขอให้คนอื่นอย่าใส่อะไรบางอย่างลงไปในอาหารหรือเครื่องดื่มที่เราสั่งใช้รูปในของคำกริยาใส
5: ่入れる
0: ซึ่งก็คือ
5: 入れない
0: แล้วเมื่อเพิ่ม
5: เดคุดาไซ
0: ต่อเข้าไปก็จะเป็น
5: 入れないでください。
0: เราสามารถระบุสิ่งที่ไม่ต้องการลงไปได้แล้วก็ใส่คำช่วยวะเข้าไปที่หลังคำนั้นนะครับการเชื่อมคำกริยารูปในกับ
5: でください。
0: ก็จะทำให้การขอร้องมีความหมายเป็นปฏิเสธครับ
1: ฟังแล้วพูดตามเลยค่ะ
5: 入れないでくださいわさびは入れないでください。
1: พูดกันได้คล่องไหมคะ
0: มาฟังบทสนทนาในคาเฟ่หรือร้านอาหารกันครับลูกค้าบอก

0: พนักงานเสิร์ฟว่าอย่าใส่อะไรบางอย่างในเครื่องดื่มที่สั่งครับ
1: オレンジジュース一つ氷は入れないでください
2: かしこまりました
0: มาดูไปทีละช่วงครับ
1: オレンジジュース一つ氷は入れないでください
3: น้ำส้มหนึ่งที่กรุณาอย่าใส่น้ำแข็งครับ
0: คำว่า
4: オレンジジュース
0: แปลว่าน้ำส้ม
4: 一つ
0: คือหนึ่งที่จำได้ใช่ไหมครับและ
4: kori
0: คือน้ำแข็งเนื่องจากไม่ต้องการน้ำแข็งจึงพูดว่า
4: koriは入れないでください
0: พนักงานตอบว่า
2: かしこまりました
3: รับทราบค่ะ
0: นั่นคือคำพูดอย่างสุภาพของพนักงานเพื่อบอกว่าเข้าใจสิ่งที่คุณสั่งแล้ว
3: ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังแล้วพูดตามเสียงดังฟังชัดได้เลยค่ะ
4: 氷は入れないでください。
0: เอาล่ะครับมาฝึกฝนการบอกพนักงานร้านว่าอย่าใส่อะไรๆลงไปในอาหารครับสมมุติว่าไม่อยากราดน้ำสลัดคำว่าน้ำสลัดพูดว่า
4: ドレッシングドレッシング
0: คำกริยาที่แปลว่าราดในสถานการณ์นี้คือ
4: かける
0: และรูปในคือ
4: かけないかけない
0: เชิญครับ
5: ドレッシングはかけないでください。
0: สำนวนเสริมประจำวันมาจากคำพูดของมีย่าครับจำไปใช้ทั้งประโยคแบบนี้เลยนะครับ
6: おすすめは何ですか？
0: คำว่า
4: おすすめ
0: แปลว่าการแนะนำในที่นี้คืออาหารแนะนำหรือสินค้าแนะนำครับเมื่ออยู่ในร้านอาหารแล้วถามว่า
4: おすすめは何ですか？
0: อาหารแนะนำมีอะไรบ้างพนักงานก็อาจจะแนะนำจานที่ขึ้นชื่อที่สุดหรือจานที่เชฟภูมิใจที่สุดนะครับ
3: ลองฟังการพูดจากหลายๆคนดูค่ะ
7: おすすめは何ですか？
8: おすすめは何ですか？
9: おすすめは何ですか？
3: ลองพูดตามอย่างเสียงดังฟังชัดนะคะ
4: おすすめは何ですか？
0: ฟังบทสนทนาของวันนี้กันอีกครั้งครับ
6: おすすめは何ですか？
10: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
6: じゃあそれください。
11: 私も。あ、わさびは入れないでください。
10: わさび抜きね。そちらは？
6: 私はわさびをたくさん入れてください。
12: 食いしん坊カイトにお任せ。
3: ได้เวลาของไคโตะชวนชิมแล้วค่ะวันนี้แนะนำอาหารทะเลขึ้นชื่อของฮอกไกโดค่ะ
0: ฮอกไกโดอยู่ในวงล้อมของทะเลและมหาสมุทรรวม3แห่งครับได้แก่ทะเลญี่ปุ่นทะเลโอคอสและมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับอุดมไปด้วยทรัพยากรอาหารจากทะเลและการทำประมงก็เฟื่องฟูครับ
3: ที่ขึ้นชื่อก็อย่างเช่นปูหมึกปลาแซลมอนไข่ปลาแซลมอนนะคะ
0: อาหารทะเลจากฮอกไกโดมีผู้ชื่นชอบทั่วญี่ปุ่นครับตามห้างสรรพสินค้าก็จัดเทศกาลอาหารฮอกไกโดกันอยู่บ่อยๆครับความอร่อยของอาหารทะเลจากฮอกไกโดเป็นที่ทราบแพร่หลายในต่างประเทศด้วยนะครับโดยเฉพาะหอยพักหรือหอยเชลมีชื่อเสียงอย่างยิ่งครับแล้วก็ส่งออกเป็นจำนวนมาก
3: อร่อยทั้งในแบบสดๆหรือนำมาปิ้งย่างทั้งเปลือกเลยล่ะค่ะ
0: ตามร้านอาหารและโรงแรมใกล้ท่าเรือฮอกไกโดสามารถกินอาหารจานพิเศษที่ใช้ปูสดและกุ้งสดได้นะครับหมึกสดๆหรือหอยเม่นที่จับขึ้นมาใหม่ก็ได้รสชาติเฉพาะตัวเช่นกันครับถ้าวางแผนไปเที่ยวทางนั้นก็อย่าลืมดูนะครับว่าเป็นฤดูกาลของอาหารทะเลชนิดไหนเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
3: ในบทเรียนหน้าการท่องเที่ยวของทำและมีย่าในฮอกไกโดยังไม่จบค่ะอย่าพลาดติดตามนะคะ
0: สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
3: ส สวัสดีครับ
0: ที่นี่ NHK World Japan
3: Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.